เทียหูสดลอกเดียเที่ยวเลี้ยวลูกเชตุยล้อเหนียวแก่บ่าล้ออ้อยบีเสลีคนคนล้อเบี้ยกางเอกวามบังล้อเห็นบีสีลูบังลูบังล้อเตียม